ไอ้หากงไก่ทุ่งบ้านนี้สังกะเลยอาจจะของด้วยทุ่งบ้านนี้สังกะเลยไอ้ลูกเราพร้อมยาบ้าจังกระมาไทยชีสิริงเฮกระมาไทยชีจุริงเฮอาจจะจีนีไม่บาปสังหาอาดาโบไลลังที่อาจจะ